มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรมากงั้นทำไรบริษัทสุขศิพียงจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและซาตุร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาหัวมาบิ๊กรีหัวมาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language ka cha ko bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur to internet pani jodincha thau ama ma kai ange dake aw talno betal ma hider phek duka paiela ni jusi aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good